บ่ลวกบ่แหลมอย่างเขาแต่ตัวเฮาละบ่ขอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่ยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบทำตัวลอกแลนเลียเลียลาดแข่งขาของไผแต่บ่หวายก็จังสู้เตอ

นหูดังกี่แต่งมาเป็นอูดีเรื่องบ่มีแล้วก็ยะหูดังชอบเอาใจเปื้อนฟุ้งชอบชักจุงแล้วพิสินทำให้คนหน้าจัง

ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวห่วมหอมน้ำล้านนาจูจื่นฮือสว่างใสส่องเศร้าแจ่มแจ้งพยมบน

ี่ถ้วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาดไพ่ไทยสุขสำราญเบาไร้บำเลินเหิงเมินนานสัพพสีแง้มหัวอยู่ไล่ไล่จู่มือวันยามจอมทัพสันเสกสร้างดาคอนพับด่านด้าวแดงดอดจอดจังเลือเรื่องขจายจอนหานฮัดเก่งกาดแกว่นกากังผาบเนียนสัทธลุงมหาจักรวัติราชตาวพญาติโลกลาจามิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาก้านกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญาเฮ

ขายของไอ้ก็กลัวหน้ามองสิ้นดีขายแว่นขายวีก็กลัวผู้ตื่นเขาว่าตัวไอ้เป็นคนแล้ว

ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ก่อนสิมีธุระอะไรหรือครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: เออนักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมาน่ะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลนะ
0: นะอะไรล่ะลุงนะเชียงใหม่หรือนะลำพูน
1: ปัจจัยนะโมตชะนะโอ้ย
0: เอองั้นเหรอ

0: ว่าเป็นประตูห้องน้ำอีขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กรรมเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเก็ดเอ็ดเต้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: าย
1: เออดีกะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะไปเจอโยมผ่าบานเปิ้นหูว่ามาแต่งงานเปิ้นจะพานมาฮื้อมาเกิดน่ะกะ
0: อันตายก็บ่เอาอ่ะเอาผัวอย่างเดียว

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำเอาข่าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข่าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางพุทธิโยเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายได้หนักหน่อยใจ อันนี้ของผมบอกครับ
0: เอออันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้หนักได้หลายเป็นว่าแกคนไหนชองเลียดอ๋อยกุ้มอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมันหั่นแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหือจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอัญมูนั่นกับเช้าป่ายผู้นอ
0: เอาอย่างอีก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มียังเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนโคนขำลุ่มจับบางวันเข้าบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าถองลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กๆๆป่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

0: ็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกจ่ายข้าวปลาอันฉับยับป่านอยู่หัวขันใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปฉองคลองกว่าถิ่นปอก่ายเหรอ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องตะกี้นั่นแน่อันลุงก็ใครหู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋อง จะได้เอาแก้ชมปากชะโน
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยที่รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าที่ของเฮานะครับตอนนี้เฮารับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตน้ำสกุลเกิบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมสองตัวไก่ชิบปลายไหลประตกประเทียงเอ็นดูหูเลื่อนหูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่ไหลน้ำตายไปเหี้ยใครช่วยมาได้สักคนแล้วอันที่ใครหื้อไหลนะมะเข็ดมันบ่ไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครหื้อมันไหลอ่ะ
1: ก็อย่าเท่านะกะโอ้ยพร้อมติดฉลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
2: ฮะอู้เท่าไม่มาถึงวันนี้นะสู้นะแกงหื้อข้าไหลตวยน้ำกะไทยอยู่ตั้งนู่นกูขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สักตำแล้วแม่เท่าเจ้าตุ่นสาบไหม

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณไต่ไก
0: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้ดีใจบุดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนในสักหีบ
0: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะรับเนอะก็กลัวบาตันนดไปบ่ก็ซ้ำมาลืมห่อบุรีคิโยอีก
0: นั่นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
0: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงประเดี๋ยวนี้ป้อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บห่อบุรีคิโยดิป้อลืมไม่หัวกระไดคือกำเนอแล้วก็
0: แล้วก็อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งงานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: โคบ่แก่ได้อย่างไรไอ้หรือฟันโคก่อนถึงวันนี้ลุงป้
0: า
1: บ่กล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาตักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: ในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไร
1: อ๋อเป็นของใจนี่กะลุงก็ได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดขุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: โคขอได้อีกก็นี่อันลุงขอรถ BM แห่มสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อ่ะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและปุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ข้ออันยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็ไม่ได้ขอบกขอรถดำซ้ำอะไรสะเปาะบ้านลุงมีปะเลอะปะเตอจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจงานอย่างแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X1 คันรับไปเลยครับลุง
1: นั่นเตอขอรถเก่ง BM ป้ายแดงรับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบมาคือเสียการรถดูนี่ละเนาะเปิ้นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ผมมาว่างอ่ะมาเจอได้อยู่บ่ได้ลูก
1: ก็คิดแง่อย่างฮั่นน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่หันกะ
1: อู้ยังอีล่ําเหลือมัดคอตายอย่าปะ
0: เออเฮากลัวหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินยาตายอย่าปะ
0: มันบ่ลํากะ
1: ยังอีก็ไปจ้างเพิ่นมาฆ่าตัวเก่าคิงอย่าปะ
0: เออถ้าเพิ่นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เออเอ้ยบ่ห่าอาจารย์ลุงลัง

0: พึ่งมาจันไปพอพุ่นละรู
1: ้เออมันไปที่ไหนนอนแจ้เน่าแจ้ตายพึ่งกระล่างฮันเหรออ
0: ๋อมาจันมาปันตายลูกลูกไปพองัวพองรก
2: พ่อกันยังหันถึงวันปกไก่ละ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นเนี่ย
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออบ่าห้าปักบ่าจันลุงลัง

0: 敢得，唔敢话，哦，哎，救命！哎，
1: มานั่งให้อย่างนี้ป้าแสง
0: ก่อนหากไอ้น้อยกุ๊กงกกักงักนักกะเนี่ยกันมาอยู่บ้านยัง
1: เฮ้าปันวันรถแม่โคอย่าป้าแสงมันเป็นจะไร
0: มันหูกำเหลือบาจันลูกอีแม่ก่อนใจยักยังก่อบาเนี่ย
1: เออเอ็นดูล้ำคนเฮ้า

0: ็นผัวมึงอิระยะมาทำหื้อมองมัวมึงตึงบักผัวยังตัวปอดเต้าโคตรแต่โคตรว่าป้อจะฆ่าจะเก่งป้อจะฟันจะแต่งให้จำมันเงากูจะหื้อมันหนีออกจากเมืองเจ้าเจ้าหื้อไปอยู่ที่ตูบหน่อยไปนะ
1: มาเลยเล็บใจไปเลยออกจากบ้านไปออกจากวังไป

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ให้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมะนาวไปแก้ตัวทำกำเตอะ
2: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
3: ังว่าจะนาน

โหโหไอ้ยังปลาล้ำปลาเหลือน่ะอันนี้มันถนนลอยเคราะห์นะก็เขามายะอย่างกันนี่ปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยถนนลอยเคราะห์นี่นาสมัยโบร่ำโบราณเปื้อนใจเป็นถนนสะเดาะเคราะห์ลูกพอหรอฝรั่งเต็มยับยับหันหันหันเตียวมาเป็นกู้เป็นกู้จูปากันหน้าวัดเฮ้อฝรั่งก็มาจูปากันเอาเอาเอามานี่ก็มาไล่ยะอย่างกันนี่ไปมาก็ดีไล่คนก็ดีไล่เฮ้อถนนสายโลกี้

0: คุณคุณสวัสดีครับผมมาจากกรุงเทพครับผมเคยอ่านในหนังสือพิมพ์บ่อยๆเห็นเขาเขียนว่าวัดลอยเคราะห์วัดลอยเคราะห์ผมจะไปสะเดาะเคราะห์ไม่ทราบว่าไปทางไหนครับ
1: อ๋อไม่ยากผมจะบอกทางให้เลี้ยวชื่อไปนี่นะชื่อไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นไนท์บาซ่าแต่ถ้าเลี้ยวขวานี่จะเป็นถนนลอยเคราะห์ซอย3กำแพงดินบ้านแก้วพันตนสังเกตง่ายๆนะถ้าเลี้ยวเข้าถนนลอยเคราะห์แล้วเนี่ยจะมีบาร์ฝรั่งนี่เต็มผืดไปหมดเต็มผืดทั้งฝรั่งเต็มผืดทั้งผู้หญิงขายบริการน่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมฟังคุณพูดแล้วผมชักไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าผมจะไปลอยเคราะห์หรือว่าไปรับเคราะห์กันแน่ถนนสายโลกี

0: ผู้จานผู้จานมาพ่อฝรั่งมันมาจูบปากกับแม่หญิงในวัดเนี่ย
1: โหเนี่ยอย่างอีได้อย่างใดอย่างอีต้องไปว่ากันพ้องละโหอยู่อยู่มากอดจูบกันที่อย่างในวัดเนี่ยบาปกรรมตุ๊เจ้าหันกับอุกันทิโตมดกาม
0: ันแปลว่าอย่างผู้จาน
1: กสันเว้ยมันจะปาราชิกแน่กะ
2: God damn is not your business
1: นี่ขยมที่ฝรั่งมันอู้ตะกี้แปลว่าอย่าง
0: มันด่าป้อผู้จานนะคะ
1: บ้าฝรั่งนี่อย่างอีต้องด่าตอบเป็นภาษาบาลีพ่องละยูยูต้องโกทางคัตวาสุขังเศรษฐิ
0: มันแปลว่าอย่างผู้จาน
1: ฝรั่งฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมเป็นสุข
0: โอ้แต่ผมว่านะฆ่าฝรั่งเสียได้ร้อยข้อจะเป็นสุขครับผมว่านะ

0: ไอคอม
1: มาแล้วไอแก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะถ้าเลี้ยงเหล้าคิดแล้วนะวันนี้คิดต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: เนอะได้กะแล้ววันนั้นคิดเลี้ยงเหล้าอย่างไง
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิงนะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิงอ่ะวันนี้คิงก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับวะ
1: ก็คิดก็เฮือมันแดงอ่ะคิงก็ซอยน้ำซาก็ได้เน
0: า
1: ะปะ
0: วันนี้คิงเลี้ยงฮะอันคิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังปะเอาคิงเอาก่อนปะ
0: โอ้ยคิงเอาก่อน
2: นะเออนั่นเมาเถียงกะห้าเนาะกินก็บ่กินกระเดียวปัดตามามีหูสึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: เออกระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สู่ยังไงเนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายฐานนายไอเป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอจะบอกคือคิงเขานั้นเล่าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อัน
3: รอเล่าเอาเข้าปาก
1: เออ
0: เออ
3: มันหายากฟังมากเลย
1: เออ
3: รสชาติมันขมขื่น
1: อือ
3: เอาบัตรเดินแก้มทันที
1: อันบอกไอ้จ้ะ
3: มีเงินนอกเราแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งอ่ะรวยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: โอ้โหหมดไปเลย
3: เออเฮ้ยเหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ย
1: เออ
3: ในเมื่อเหล้าเสี่ยงอัตราก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียกเรา
0: โอ้
3: ย
0: ไปกันนะ
1: ซื้อเหล้าแก่ซื้อมั้ยเนี่ยมันตาได้กี่แต่หมดไปแล้วเฮ้ยนี่ป่ะแล้วบัตตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หูจักมันน้อยไปเนี่ยก็น้องบัตตาหมดงบหัว
0: เฮ้อแล้วมันหมดงบอย่างไรล่ะป้า
2: ก็มันป้าเพิ่นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตา

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวชื่อแหลกมันนี่ชาวเล่ามันได้ชิบบัตรโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสกรรมกินด้วยไอ้มูนะขอนี่มันแจ้งบัตรตามเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นเอ็นเอ็นเอ็นกันมา
1: เอออันนี้บ้านไหนเน
0: ี่ยฮะโอ้เล่นไฟเนี่ยประเด็นนะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเออเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันแรกอ่ะหลงโดนั่นกัน
1: อ๋อจำได้นะจำได้นะคิงตัวไอ้ดอไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใจดอธรรมดาเนอะลุง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้ะนะแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเรื่องหิ้งอะ
0: หลับหลับหลับหลับหลับ
1: ว่าแต่ตอนเนี้ยกินละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาลามาแต่วันดีเนอะ
0: ไง
1: เอาแลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้ง
0: ไหนไหนกว่า
1: เออเปิดเปิดเนอะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลนิกผมจำลำรับรองเอากุ้ยเล่นมาแล้วกับข้าวอุ่นนะเอาบอกบอกแรกกว่าแรกก
0: ่อนแรกแรกแรก
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เดี๋ยวเอาถ้วยกัน
1: เออไปได้ไปได
0: ้ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเออหูเป็นไงอ่ะเออเอาถ้วยซาลาใบนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นนั่นชาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันจะชาจีนชะกำเออเฮ้ยแห่นี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นภัยนะ
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะบอกคือ
0: เนี่ย
3: เนี่ยที่เปิดห้องว่าบัตรตาหมดงบ
0: โอ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่ไตเนี่ยตึกหัวมันเนี่ยตึกผสมเนี่ยสักอย่างนี่เทใส่แก้วแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาอู้ไผ่ป้าไหนหมดโหอันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าเนี่ยอู้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสียเลย
2: ไอ้ตา
1: อันนี้คนอันยังนี่ยังมาใจเหล้ายังมาส้มด้วยซ้ำว่าตายแล้วสู้ด้วยไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องอันยังนี่
0: ส้มสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามใส่จังไรแล้ว
0: ไปห้องยาบ
1: ่ไปบ่ได้ไปบ่ได
0: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกะยาใส่จังไรแล้ว
0: ตายเหี่ยวบ้านละขี้กะ
3: ตายแล้วบ่กะแหกเลือดไอ้ตา

0: เด็กหญิงอิ๋วโตขึ้นเธออยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเจ้า
0: ทำไมอยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนัก
1: เพราะว่ามีชื่อเสียงเจ้าไปตั้งใดคนกูรู้จักแล้วก็ข้อที่สองได้ถึงสร้อยถึงสตางค์อันที่สำคัญที่สุดได้สตางค์เอาไว้ใจนี่ทกศหรือป่อเจ้า
0: และเด็กชายแดงล่ะโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมอยากเป็นคนครับ
0: อ้าวทุกวันนี้เธอไม่ใช่คนเหรอ
2: ผมไม่แน่ใจครับเพราะตอนเด็กๆ เขาเรียกผมไอ้หมาน้อยพอโตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกผมไอ้หมูอ้วนพอผมโตผมซนเขาก็เรียกว่าซนอย่างกับลิงกับวอกตกลงผมเป็นคนหรือสัตว์กันแน่ครับ
0: โอ้

0: อะไรเอ่ยนั่งก็ห้อยยืนก็ห้อยร้อยทั้งร้อยเป็นของผู้ชาย
1: เนคไท
0: ถูกต้องครับเวลาข้ามถนนต้องมองซ้ายทีขวาทีทำไม
1: เพราะว่าเรามองพร้อมๆกันไม่ได้นะสิ
0: ถูกต้องครับตำรวจยิงผู้ร้ายตายเรียกว่าอะไร
1: วิสามัญฆาตกรรม
0: ถูกต้องครับถ้าคนร้ายยิงตำรวจตายเรียกอะไร
1: ไม่รู
0: ้เรียกปอเต็กตึงเป็ดอะไรปลูกต้นไม้ได้
1: ไม่มีไม่มี
0: มี
1: แล้วเป็ดอะไรล่ะ
0: เป็ดปักกิ่ง

0: โป่มึงมานะมึงเล่าอย่างเต็มมึงเล่าให้อีแม่นี่เนอะทุกขันทุกตอน
1: อารมณ์ดีละเพราะมีความสุขสนุกละเพราะคิดถึง
0: มันลมดีลมหายอย่างนั้นนี
2: ่มามา
3: ข้ายังอย่างโอ้ย
0: เล่าเลยเล่าเลยตามเต็มมึงหัวมึงหันเต่าเสียงเสียง
4: คือว่าคือ
0: ว่าจะไปคือมึงบ่ถ้ากลัวอีแม่ไม่นี่ถึงคนเล่าเสียงเสียงอีน้อย
4: คือว่าหลังจากนั้นก็ทำเหมือนลุงข้าง

0: หลวงอ๋อผมมาอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนากันวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ้อง
0: ผมมาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ปู่ใจเท่าแล้วก็อวดรักตัวเก่าเอาตัวเก่าพ่อบ้านลูก
1: เอไอ้แซมกับลุงใจมีอะหยังกันกะ
0: แน่นอน
1: ก็หลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทำนองเดียวกันเนี้ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาเจริญอันดับหนึ่งอีเตอะปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมมาดองสำหรับปู่ใจนะพ่อจะมักพ่อจะดองอย่างได้ก็ตามใจเตอะเสือสองตัวอยู่ทำเดียวกับมาได้พ่อหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความฮู้และประสบการณ์คนหนึ่ง
0: เออละผมเมื่อเด้อพ่อหลวงเมื่อละ
1: โอ้จะไปละจะได้พ่อหลวงขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันน้อ
0: ป้าตั้งกองกีดสักเตือนนะ

0: ใจลงใจอยู่บ้านก่
1: ออยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้มาเลยกะ
0: ลงใจไปอู้หูปู่หลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอะ
1: ก็แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูปู่หลวงฟังเหมือนกันแม่นก
0: ็ก็แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินปู่หลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกบ่มีไผเจ้าไผเพียงเอาอย่างอี้บ่ถ้าล็อกแต่ไปแข่งล็อกกันบ
1: ่บ่คัดข้องบ่คัดข้องแข่งที่ไหนเมื่อใดแข่งแบบใดว่ามาเลย
0: เมื่อแรงนี้บ่าย 4:00 นไปป้ากะตีต้าน้ำวังปู่ตาตัวลง
1: ก็ไปก็ไปกะไม่ปัญหาหยังก็กระดูกของแย่เบอร์บะ
0: ห้ามเบี้ยวนะลุงใจ
1: เอองะเอองะลุงไปแน่

0: วัสดีครับป้าหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะให้ลุงมาแข่งกันอย่างยังไงไอ้แชมป
2: ์เฮามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมจะลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอป้าหลวงมาจับเวลาให้ตัว
0: ก็ลุงมันเท่าละลูก
2: บาเกียวกับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ขอป้าหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่าหรือว่าลุงใจบ่สู้บายไปก็ได้นะและต่อไปบ่ต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ำ
1: ว่าได้ลุงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บัดได้ก็ลองดูนะจ๊ะป้าหลวง
2: พอจะดำก่อนเลยเนอะป้าหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอะ1 2 3อึ๊บโอ้เหมือนอะไรแต่ว่าได้ลุงใจจะสู้ได้ก่อนแน
0: ่นะว่าน ะ
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5 นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอบวางปืน
0: ไม่ใช่
2: โอ้ยก็ไปเจือกพอนี่กันเนี่ยเปิ้นอยากเงินผมนึงปันกันเนี่ยแล้วลงใจเนี่ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของฉันนี่บ้านร้องมันบ่าหูบ่าดูมันบ่าหันแม่งก็ป้าหลวงเอ้าป้าหลวงตั้งเวลาเลยอันเดียวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอาจะจับเวลาแล้วเนอะ 1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำเลยเหมือนสมกใด
1: โอ้เหมือนอะละเหนือแซม
2: ขนาดว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำได้เหมือนขนาดจับเวลาแล้วเท่าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอี
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้าพญานาคเปิ่งห้องไปกินข้าวตุ้ยก็เลยจ้าไปหั่นแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้าพญานาคว่ายายพ่อของลุงใจ
0: อ้าวป้นบอกว่าเงินที่เฮ้อมึงมาปั่นหั่นนะเฮ้อมาแบ่งเกินกันจึงลุงคน500ไอ้ลูกแถม
2: โอ้ไปได้ใหญ
1: ่เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคเ
2: ฮ้อแม่ระกาก็บ่ฮื้อผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ้นบอกเฮ้อแบ่งลูกแชมป
1: ์อันไอ้แซมก็แบ่งให้ลุงใจ500 บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอเฮ้อปองดองกันสามัคคีกันเน้อไปแยกกันปิกบ้านไผบ้านมัน
0: นี่ดีนะครับป้าหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่

0: หมูข้าไปไหน
1: ก็อีแวนมันขายไปเสียแล้วลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแทอันยังหูที่กรุงเทพฯน่ะ
0: เพิ่นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: นั่นเนาะนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เพิ่นว่าไม่เคิลแจ้ฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: งเพลง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปตัวหาอีแวนฮือลุงกับมอ
1: มันไปไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแคทอันหยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพบ่ปิ๊กมาตะฮอดบาดเดียว
1: ข้อลุงใจไผ่ไปใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปลุงเฮากว่าหลง
0: เด้อจะเอาจะใดดีบ่ลุงขอเบิกฉาหน่อยบ
1: ่เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิ๊กเมื่อใด
0: ถ้าจะดีเนาะ

0: ัวไวเจ้าเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอขอนเชิดมาเคลื่อนจับฉันจีกรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิบวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่อน
1: อย่างนี้อย่างนี้ว่านี่โลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่าอี
0: ไวเจ้าเจ้าป้อดับหล่นกันแล้วมันจะปิกจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิกมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: ีแว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่ออีนายคำแว่นมึงไปเนี่ยเป็นจะได้เป็นร่ำเป็นเหลือไปแตะไปว่าป๋อบ่าปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่ากินข้าวบ่ากินน้ำ
2: ปิกไม่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ปิกกับรถปิกบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนจ๋ามึงมีบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปเยอะแช่มๆเนอะคือมึงหลับกุมเจนใจอีเว่นเนาะอีเว่น

0: มาดีเจ้าแม่จันสม
1: โอ้มาจากที่ไหนเนี่ยไอ้น้อย
0: โอ้ข้าเจ้าก็ละอ่อนเจ้าบ้านหอนเนี่ยเจ้าข้าเจ้าไข้หูเกาเงาจังซอที่ดีเป็นอย่างไรเจ้าแม
1: ่โอ้จังซอที่ดีต้องซื่อสัตย์อีน้อยหับงานเปิ้นที่ไหนก็ต้องไปที่ห้านไปใจว่าที่นี่แปลงที่ห้านถูกสวะเหี้ยแล้วก็ไปตั้งแปลงอังอีบัดดีนะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแม่เฮียนซออายุเท่าไรก็
1: อายุ16ปีอีน้อยไปเฮียนซอใหญ่แล้วลูก
0: เฮียนมาเมินก็เจ้า
1: เออแม่เฮียนได้เดือนเดียว
0: แล้วมันเดียวแม่อายุเท่าไรก็
1: อายุ71เจ้า
0: โอ้70ปลายบ่เดียวไปซออยู่กับแม
1: ่ไปกะเปิ้นต้องการแม่แม่ก็ต้องไปซอเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่แม่ไปได้
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าคือเจ้าใครเฮียนซออ่ะแม่เลยถามใครฮู้บ่ได้เจ้า
1: เอาเลยถ้าไผสนใจจะเป็นจ้างซอที่ดีแล้วก็จะสืบสานวัฒนธรรมให้กว้างขวางต่อไปแม่ยินดีสอนฮื้อเน้อฮื้อปากันมานะลูกเน้อ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าแม่
1: โชคดีนะลูกเน้อ

0: ไรบ้านแม่จันสม
1: อันเนี้ยอ่ะ
0: แล้วแม่จันสมคนใด
1: คนเนี้ย
2: อ
1: ัน
2: เนี้ย
1: โอ้มันเป็นใหญ
0: ่อย่างมาเท่าม
1: ัน
0: เป็นจะซอมาเมินละ
1: เมื่ออายุ16ละ
0: ถ้าหมู่ซอได้เมื่อ16บัดนี้อายุเท่าไหร่ก็
1: 70ปลาย
0: โอ้เท่าเหลือแม่เฮาแม่เฮา80งามเหล่านี้ก่อนเด
1: ้ออือ
0: แล้วลองซอฟังสักกะมั้ย
1: บ่ท่อจะซออย่างใดมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนกำซอยาวซออย่างใดอ่ะ
0: ซออย่างใดก็ได้อ่ะคะแนมที่เปิ้นหน้าดีฟังนะอันใดอ
1: ๋อสีน้ำเงินไดออนปากตักก่อนใครเฮอเปิ้นฮักแป้งสลิดงามตา
0: โอ้บาดใจบาดใจบาดใจบาดใจอันนี้ซอบาทุกแต่ซอบาดใจ
1: ถูกมันเป็นยังไง
0: นี่เปิ้นซออย่างอี
2: ไก่น้อยน้อยตกถังเข้าแสนไปไหนบ่ได้อยู่หั่นกินวันคำจิมแล้วนะ
1: โอ้ยอันนี้มันหมู่บัวปืนน้ำลูกนี่บ่าลวกก็แล้วก็ไข่ลวกบ่าหูแล้วก็ไข่หูอย่างเอล้ำเหลือเจินปูนคันใด
0: เออสวัสดี
1: หูเกือบเนี่ยเปิ้นว่าเกือบตึกเกือบตึกเต้ากุ้มคันใดตกคันละบ่

0: าไปยังใดมายังใดสมคันนี้เท่าวันนี้มาถึงบ้านเลยจ้า
1: เออวันนี้วันหยุดวันได้ไปไหนกันแล้วมาแอลหานะคะ
0: เนี่ยกำลังจะกินข้าวอยู่พอดีนะมากินข้าวด้วยกัน
1: เอ๊ไม่อยากกินเพราะฮะ
0: ลาบควายกะ
1: โอ้โหของหมักเก่าแล้วลาบเลยนะก็วันนี้ลาบปากแต่จะได้กินลาบควายเลย
0: มาล้างมือมากินด้วยกันเต็มที่เลยเนอะน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบมาเลย
2: ได้เลยเจ้า
1: เดี๋ยวเนี่ยชื่ออย่างวะ
0: เจนนี่
1: โทษแล้วชื่อแต้มันชื่ออย่างไร
0: จันดี
1: โอ้นั่น
0: มากินลาบด้วยกันเลย
3: ท้าก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลาบเนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
1: ลาบมันมาดีอย่างไรอ่ะ
3: ลาบคือนรกกับคนบาปรวมเป็นลาบต้องคมดาบสับเนื้อหนังชาติก่อนชั่วฆ่าชีวิตปิดชีวังต้องมานั่งใช้กรรมบาปโดนลาบ
0: ลาบมันบดีกินแต่แล้วเนี่ยเขาบอกต้องกินแล้วบอน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบไปเก็บ
2: ได้เลยเจ้า
0: พ่อ
1: ลมบดีงั้นแต่กับเทพเนี่ยลาบก็จะเข้าปากลมปอมมาได้กินสักกรรมเนาะบุญมีแต่กรรมบัง

0: สาวแค่สาวแค่ยูกาย
1: ูกากำลังจะกินข้าวพอดีมีอย่างกะสมคะเน
0: ก็ว่าวันนี้จะมาซ้อกินข้าวบ้านเปื่อนสักหน่อยอีนะ
1: มาเลยพอดีวันนี้มีลู่เด้อมากินด้วยกัน
0: ปวดท้อของมักกำแล้วลูเนี่ยวันนี้จะหยอกลู่ดีๆสักกำไม่หิบป๊อปป๊อปสักกำ
2: หยุดก่อนท่านสาธุชนผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสูงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลู่เนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
0: เทพมาครับล่ะ
1: นี่เหรอลู่มันดีกะลู่มันมีเจ้าโลกอะ
2: หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่เป็นเพราะว่าลู่คือนรกกับคนชู้แอบสมสู่ผิดศีลธรรมกรรมสนองกรีดเลือดเนื้อเอาเกลือใส่ให้แสบพองทุกชาติต้องใช้กรรมชู้โดนลู่เอ้ย
1: ลู่มันบ่ดีแท้ลูกเนาะเฮาลู่ไปเก็บดีกว่าเนาะ
0: เอ้ยเทพเจ้ายังมาเป็นมารข้อหอยอย่างอีลําเหลือลู่บ่จะเข้าปากอยู่ลองปอหมามอู้อย่างเอี้ยบ่ได้กินสักคํา

0: เฮานี่เทพเจ้าตัวยุ่งมาเผื่อข้ามบ้านมาหลายเพนะบ่คงมาโตยแม่หำล่ะกะจะซ้อยังกินล้ำๆสักคำหรอปันแก๊กปันแก๊กอยู่บ่โ
1: อ้
0: อยู่บ่ได้ดะ
1: ว่าได้สมคันนี
0: ่เออก็ว่าจะมาซ้อหยังกินล้ำๆสักกำมีนะ
1: โอ้โถๆมาๆๆๆกําลังตั้งวงพอดีเลยกินเหล้ากินเหล้าตั้งวงกินเหล้าปัดโถยามแรงพอดีตั้งวงกินเหล้าเอามาๆ
2: ๆหยุดก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้ว
0: เอ้ยหยุดแหมละมาแหมละเทพเจ้า
2: เราคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้น
0: หลุดบ่ฮู้ได้กินนักอะ
2: เหล้าเนี่ยมันไม่ดีอย่าไปกินเลย
0: ก็มันว่าดีอย่างไรเหล้าเนี่ยกินลาบตะกี้ก็ว่าบ่ดีกินลูกก็ว่าบ่ดีอันนี้เหล้าอ่ะเหล้านะบ่ใช่เนื้อสัตว์นะเหล้าอ่ะ
2: ไม่ใช่เช่นนั้น
0: ยังได้ให้หมอ
2: เหล้าคือโลหิตของคนง่าว
0: ก็คู่คนลวกอ่ะ
2: ขูดน้ำเหลืองคนเขาบนน้ำเสียนคนสิ้นคิดจิตสับสนคิดวนเวียนถูกทุบเสียนรีดน้ำง่าวเป็นเหล้าเอ่ย
1: เหล้าบ่ดีแต่ลูกแต่ไปเอาไปเก็บหน่อไปกินนะหน่อไปเก็บหน่อไปเก็บหน่อไปก
0: ิน
1: นะ
0: เออเหล้าก็บ่ได้กินลาบก็บ่ได้กินลูกก็บ่ได้กินเนี่ยกับเทพเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้าวู้

0: โอ้ไว้ฉาหันตุลุงเจ้าวันพวกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนนะนะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปากกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุด3711เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอ
0: บัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอเนอ

0: ันเข้าแหลงแล้วก
1: ็เออโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก็ขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของยังอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ลงครับไหว้ฉาเนอร์ตุลุงผมจอมไหว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้ยมจมกันอ่ะมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงจ่วยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: โยมปิกไปพอหื้อดีแถมกำหรอของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลี่ยวไฟแดงไปเลือกไปเลือกงั้นน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวานใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดๆม่วนแท้เนาะ

0: สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวคนดังข่าวแรกกันเลยนะคะเกิดเรื่องวุ่นวายกันขึ้นที่หลังเวทีประกวดแห่งหนึ่งซึ่งได้เกิดมีการประท้วงกันขึ้นระหว่างนางงามด้วยกันโดยกล่าวหาว่านางงามที่ชื่อมรกตวิหกชำเรืองใช้ชื่อปลอมนามสกุลปลอมเข้าประกวดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่หลังเวทีการประกวดนางงามลอยกระทงปี40นะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์คุณมรกตวิหกชำเรืองตามที่มีข่าวว่าเธอใช้ชื่อปลอมและนามสกุลปลอมเข้าประกวดจริงหรือเปล่าครับคุณมรกตครับ
2: ไม่จริงค่ะไม่จริงหนูใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะแต่ว่าชื่อของหนูอ่ะจะพูดคำเมืองก็ได้คำไทยก็ได้ค่ะ
1: คุณมรกตฮะมรกตวิหกชำเรืองเนี่ยคำเมืองเขาแปลว่าไงครับ
2: อีเขียวนกแร่ค่ะ
0: ว้าวก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะเห็นว่าชื่อไหนจะเหมาะสมกว่ากันนะคะ

0: เก็ดข่าวต่อไปเมื่อหนุ่มหล่อพ่อรวยอ้อนขอเศษตังค์เพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์เมื่อได้สมใจแล้วเขาจะขี่ไปอวดใคร
1: น้องๆเคยขี่รถเครื่องนวัตเฮน่ากะ
2: อ๋อไอ้หันว่าเปิ้นได้ขี่รถถีบตัวขี่รถเครื่องเอ็นแหละดินได้อยู่บ่
1: บัดใจที่ไอ้ถามตะกี้ไอ้ใครหูบ่ได้ว่าเบรกมันมีไหน
3: โอเค
0: ก็ไม่ทราบว่าจนป่านนี้จะรู้หรือยังว่าเบรกอยู่ตรงไหน

0: มาถึงสเก็ดข่าวร้องทุกข์กันบ้างนะคะแขกที่ไปในงานแต่งงานของคุณสะอิ้งสีกับคุณทาดาชั่วนิรันดร์ร้องเรียนมาว่าจัดงานได้ห่วยมากอาหารไม่อร่อยเครื่องดื่มไม่พอเลี้ยงแขกหวังว่าหากคุณทาดาชั่วนิรันดร์กับคุณสะอิ้งสี
1: ดำกินดิ่มดำกินมิ่มยังกินเฮาโล

0: กินข้าว
1: สายบัวน้ำไผ่วอสอนสายบัวน้ำไผ่วอสอน
0: ไอ้กินข้าว
1: สายบัวน้ำไผ่วอสอนสายบัวน้ำไผ่วอสอน
2: ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเจ้านายกำลังวอมาน้ำไผ่วอสองน้ำไผ่วอสอง
1: ไอ้สายบัววอสิบห้าน้ำไผ่ที่เก่าเวลาเดิมก็มีวอ29เร่งด่วนวอสองวอแปดเพชร
2: ว่อ2ว่อ8ว่อ2ว่อ8น้ำไผ่จะว่อ15เดี๋ยวนี้เปลี่ยน
0: ไอ้ปุ๊ดมาว่อ2ว่อ8อยู่ห้านาตึจะกินก็ว่าบักกิน
2: เออบ่ได้กินเลี้ยว

0: สูวันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีกะสูของมักสูก็แล้วอ่ะ
0: ต้มไก่กะ
1: ต้มยำวอสองวอแปด
0: จะไปว่าจะนาน
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีวอสองวอแปดเนี่ยเข้าบ้านเดิมเดิมเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งบะเต่าบะเพีย

0: สองวสองเปลี่ยน
1: สายบัววหนึ่งเปลี่ยน
0: วหกสามเปลี่ยน
1: ไทยน้ำไทยวสิบห้าสายบัวที่หกสามวยี่สิบสี่นี้ถ้ามีวยี่สิบเก้าเร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยวสองวแปดเปลี่ยน
0: วสองวแปดวสองวแปดจะวสิบห้าเดี๋ยวนี้ผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
3: ขจัดแจ้งจวงขจัดแจ้งจวงไปบ้านสายบัวด่วน
2: งานฮือเด้งเครื่องแบบเดียวกับปู่หลวง
3: เออเออขจัดไว้ขจัดไว้
2: ครับผม

0: วัสดีครับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้วอร์ของผมมาเร่งด่วนครับ
1: เออมาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเติบหนังออกเถอะขอขึ้นบ่เป้านมให้อีป่อ3แกนป่อกับนั้นง่วงเล่า
2: โอ้นั้นเตะกันแต่งเครื่องแบบมาเต็มยศเป็นว่ามาขึ้นบ่เป้านมโอ้ยกำเจ้ากำบ่อ2บ่อ8
3: ท่านกำลังรับฟัง

0: โฮลุงไอ้ยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหรียญ5รุ่นเก่าตุกใจอย่างล้ําเหลืออ
1: ้าวก็จะเรื่องไอ้ยังแถมมาบักแฉมเงินเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผนะบักก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่อยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม
0: มันจะไปเกี่ยวอย่างกับเจ้าตี้
1: จะไปแม้โดโทกันนี่เนาะขนาดกินข้าวเปิ้งยังชายเจ้าตี้ลุงจะไปบนเจ้าตี้ก่อนนี่ไปนี่ๆๆจะไปมาใกล้ลุงนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวๆผมไปทุกคน

0: มึงจะไปมาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่นี่นี่นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าตี้แล้วนี่ฮัลโหลสวัสดีเจ้าตี้เอ้ยไวฉาเนาะเจ้าตี้เจ้าแดงเจ้าฝนแทงหาเจ้าฟ้าแทงฉีผีต้งผีนาผีตกออกขอกใจหนเหนือมีตังเชื่อต้งเชื่อนาและเตียวต้งเตียวนา
1: เนี่ยลุงหมวกตรงหมวกนาลุงเบาด้วยกะ
0: เอ๊ะแกมึงจะไปปากโอ้ยข้าก็ขอบงบานฉันกล่าวไว้หน่อปีนี้ขอฮื้อขายลิ้นจี้ได้เงินช่องแขนช่องแขนแห้อีจังเอ้าเนาะได้ชามแขนช่ำดีเนาะเจ้าตี้ข้าจะเลี้ยงเหล้าไห้ไก่กู้หัวหมูช่องหัวเหล้าแดงช่องขวดขอฮื้อได้แต่ชมอย่างที่บักบอนหนไว้เนี่ยเนาะก็จะไปแล้วนะไปเนาะบายบายเจ้าตี้เจอกันใหม่เนาะ

เจ้าตีอยู่ก็มาแก้บนเฮือนเนาะตามที่ได้บักบวงตกลงฉันยากันไว้นั่นนะถ้าขายเล่นจีได้ช่องถามแขนข้าจะเลี้ยงเต็มตีแต่มันมาถึงเป้าเข้าใจก็ข้าขอเคอะเอาเล่าไห่ไก่กู้ก็ขอเปลี่ยนเป็นเล่าข่าวแห่ช่องโกงข้ากินมาโกงละนี่เถอะมันย่อมไข่ไก่ช่องแกนไข่หางหางเนอะอันนี้นะหัวหมูที่ว่าช่องหัวขอเปลี่ยนเป็นแค่หมูช่องช่องบ้าว่ากันเนาะมันขาดทุนละบาดเจือกอะฮะถ้าบาดเจือกพอบินนี่บาดจ้อยกันแต่เนี่ยอ่ะบินเอาเครื่องคิดเลขคิดพอคนเดียวก็ได้ไปเนอะกินมากินก็จ้างเถอะ

0: ก็ดี
1: นั่งสวนอาหารกันเนี่ยเนาะมีดนตรีด้วย
0: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
1: มาเป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากำเมืองเฮ้ย
0: งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เพลงยัง
0: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
1: ก็บะแจ่บะแห้งบะดี
0: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
1: กระเบื้องเมื่อคืน
0: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
1: แกงส้มปลาสะเด็ดจีใส่ผักหนองโป้ง
0: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
1: แกงโฮ
0: อ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮหมดแล้วเจือกะ
0: เหรอ

0: อยป้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
1: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อพ่นบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักโกงเนี่ยก็ปลอยใจอ่ะวะ
2: เหรอ
3: เ
1: ดี๋ยวไปรอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: และดีอะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
1: ไปมั่วกะอัวยิ่งหยาไปหลีกใจโตใช้เดี๋ยวใช้
2: อะไรยิ่งหยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตเธอไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาทูสาขา
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: ฮัลโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ต่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮัลโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โฮชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: Yes เขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้โหถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from?
0: Yes. เขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยหนุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid.
0: Yes. เขาบอกว่าให้รีบเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: 本瓦江买宅本，两本百万，百年两帮成两本千万块。
1: ว่าไปเลยรู้มันก็ยังเดียวกันนะกะ
0: จะไปยังยังได้ลองฟังไว้ทีๆกะได้ยินเปิ้นเล่าให้ฟังนะถ้าเปิ้นเอาแป้นั่นลำปางกับเจียงใหม่มันดับบะเป๋าแข่งกันนี่นะเปิ้นได้เป็นร้อยเขากำลังได้ที่ห้าชีพอยู่เอหลก
1: โหแล้วไปแย่บะเต้ากันนะ
0: กูกับคำเนียงมันมาเหมือนกันเนี่ยกะ
1: นั่น
0: เจียงใหม่นี่หนึ่งบะเป๋าสองบะเป๋าสามบะเป๋าแป้นั่นลำปางหนึ่งเป้าสองเป้าสามเป้าก็ได้เป็นร้อยห้องบัตรเปิ่นอีนะ
1: อันนั้นเปิ่นอู้เอาม่วนบ่ได้
0: ก็แน่ว่าขยับแข่งกันชักกำบ่เน
1: า
0: ะ
1: เออน่ะมันฟังคำเล่าบ่เต้าทหาร
0: ชิปทหารบ่เต้ากำพ่อนะหมู่เฮาเนาะ

0: ลุงอันที่ว่าลำปางกับลำพูนเนี่ยที่ว่าอุ้มเหมือนกันนั่นเป็นอย่างไรก่
1: อต่อมาจึงต่างกันนักพ่องเนอเช่นจื้อจิ้นไม้หลาบนี่เขาต้องการเพี้ยแมงก
0: อโอ้ต้องใส่เพี้ยกับอันมันบะขมลุง
1: ถ้าต้องไปงานลำปางได้หน่อย
0: ว่าไปเลยลุงก็ตากิโลเหมือนกันมันก็ได้เต้าเดียวกันนะคร
1: ับมาเถียงครับมาเถียงแต่ชื่อจีนมาหลับไปนั่นลำปังขอเพียได้น้อยเดียว
0: เออแต่เนย
1: ถ้ามาตั้งลำปูนขอเพี้ยดอกได้นักนะ
0: สีได้นักเน
1: าะถ้ามาตั้งเชียงใหม่ได้ใช่เงาแต่มาน
0: ั่น
1: ขอเพี้ยอันเนี้ยคือภาษาท้องถิ่น

0: โอ้ยมันนักอกนักใจฉไมบะเดียวอันแถมน้อยนะแล้วอ้อนมันจะอู้กับเมืองมาได้เลยเนอะป้อเมืองแม่เมืองชอนลูกอู้เป็นไทยอู้ได้กันยังแฟนเป็นชะเริ่มชะเกิมเหร
1: อนั่นมันอย่างไรจะเริ่มชะเกิมเหรอหม
0: อขนาดมึงยังบอกหูเรื่องชะเริ่มชะเกิม
1: โอ้แต่ลูกมันเกิดบัตรันนะกะลุง
0: ก็คืออู้จ้างพ่องมาจ้างพ่องฟังหูเรื่องพ่องมาหูเรื่องพ่องนะกะ
1: เอออ
0: ันเนี้ยเป็นห้องชะเริ่มชะเกิมอย่างเชียงใหม่เขาว่ากับไฟแม่นก
1: ็แม่นนะกะกับไฟนะกะ
0: คนไทยว่าไฟแช็ก
1: อันนั้นคนไทยหรอเพราะ
0: ว่าไฟลำปางว่าแถมยัง
1: ว่าได้หม
0: อแปม
1: แปมว่าแม่นว่า
0: เข้าไปพะเจ้าว่าแถมยังแปมโชว์เนี่ยแต่ละตีแต่ละท้องถิ่นโอ้บ่เหมือนกันก๋วยผิดเพี้ยนไปคนเล็กคนน้อยแต่ว่าลูกหลานเฮ้ยจะอยู่ท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่จะอู้ชันอู้เหงาก็แล้วแต่เฮือฮักฉาไว้เนอพระฉาบ้านเฮานะชั้นเน่บ้านเฮาก็คือพระฉาท้องถิ่นของเฮาเฮือฮักฉาไว้ดีๆเนอลูกหลานเนอ

0: โอ้นายเลนกันน่ะ
1: เออแม่ละภายน่ะโอ้ไอ้เฮือนจ้า
0: เออ
1: เอาบ่ปะหน้ากันหลายปีแล้วจ้าบ่ให้หน้าแห้งเหมือนเดิมได้ป่ะ
0: โอ้แหวไปเลยโอ้บ่ได้ปะกันเมื่อแล้วสบายดีก
1: ็เออสบายดี
0: โอ้แล้วไปไหนมาน่ะ
1: ไปอเมริกามา
0: ไปอเมริกา
1: โอ้ไปกินข้าวผัดอเมริกันมาหิบัดล้ำขนาดน่ะก่อนหน้านี่ก็ไปซาอุมานะไปเติมน้ำมันรถที่หันหันว่าน้ำมันรถมันราคาถูกละบ้านเฮาอีเนาะเออเลยฟังไปก่อนเด้อมีนัดอยู่ว่ะ
0: เออเลยฟังไปไหนบ่
1: จะไปเกาหลีไปกินเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็อย่าไปสิงคโปร์ไปกินรอดจ่องเนี่ยตีปีกมาตังเมืองจีนเนี่ยไปกินขนมจีนแล้วก็ลวดซื้อกุ้งมาที่พม่าเนี่ยกะ
0: โอ้ไปแหว่อย่างพม่าเหมาะ
1: ก็มาย่างกุ้งนะกะไปเนอะ
0: เออไปเตอร์บ่เฮ้ยไอพี่เลนเออหาว่าขี้คุยแล้วอันขี้คุยแหละแฮ่คนเนี่ย

0: โอ้ไอ้คำ
1: โอ้ไอ้เฮิร์น
0: โอ้ไม่ได้แปะกันเมินแล้วเนาะ
1: เออ
0: ไปไหนมาเนี่ย
1: โอ้ไปสนามบินสุวรรณภูมิมาไปซื้อเครื่องบินให้เมียฮะเอาครับไปกาดเนี่ย
0: โอ้
1: รวยจังเลยว่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ไปก่อนนะเพื่อนเออ
0: จะไปไหนมอ
1: จะไปซื้อรถโม่ปูนนะเอาให้เมียทำเครื่องปั่นน้ำผลไม้บะแล้วก็จะลวดไปซื้อรถพ่วงสักสองคันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ
0: เอาไหมอย่าแฮม
1: เอาให้เมียฮะครับเอาเงินเข้าแบงค์แล้วอันเดอร์เฮิร์น
0: ฮะ
1: อันบ้านคีมีสนามฟุตบอลหรอ
0: จะไปยัง
1: อ่ะเดี๋ยวไว้ปูพักไผ่นะ
0: โ
1: อ้เออเออเฮิร์น
0: อ
1: ย่าให้ไปก่อนเด
0: ้อ
1: เออไปละ
0: เออไปเติบเฮ้ยเอาเปื่อนแต่ละคนมีไม่ขี้โวยแล้วมาเลยเนี่ย

0: Ellen, come.
1: Oh,
0: oh, I heard.
2: Oh,
0: oh, come on.
2: แม่โอ้โหเฮ้ยป้ากันทําแล้ว
0: โอ้วันนี้วันอย่ามาป้ากันด้วยฮะ
3: โอ้ดีใจง่าแท้โอ้เฮิร์น
2: ฮะ
3: โอ้เข้าของลุงลังเต็มหน้าเต็มตาเอาหมาไปไหนตัวเนี่ย
2: โอ้จะไปญี่ปุ่นจะไปภูเขาไฟฟูจิ
3: โอ้ไปอย่างภูเขาไฟฟูจิไปก่อนเน
2: า
3: ะ
2: เอาบ่มือไปจีแล้วไปกินแกะกระด้างเตียนขั้วโลกเหนือ
0: บอดโอ้อันน้ําเหลือบ่ะ
2: อืมแล้วฝั่งไปดาวอังคารอยู่นี
0: ่ไป
2: เอาเอาหมาไปขี
0: ้โอ้แต่วันนี้มีที่ขี้อ่ะ
2: อืมมันบ่เท่
3: คือไปคือเหงาป่ะ
2: อืมเลยฝั่งไปดวงอาทิตย์อยู
0: ่ไปยัง
2: เอาแก่งไปอุ่น
0: โอ้โห
3: ขี้มันที่ฮ้อนหมดว่ะ
0: เออ
2: ไปเมื่อคืนเอากะเมื่อคืนมันเย็นหรอ
0: แล้วขี้ได้ไปอ่ะ
2: ขอไฟฉายส่องนะก็ไต่ลำไฟฉายไปอ่ะ
0: โอ
2: ้
0: โห
2: ขี่ไปตัวเหรอ
0: โอ้ไปเติมเบอร์ให้ฮะกลัวเขาปิดไฟฉายเดี๋ยวให้หิวะลงอ่ะกะ
3: เออแต่กามหูจะคืดป่ะ
4: อ้าวทุกคนได้เวลากินยาแล้ว
3: กินยาหมอมาห้องเราบอกเฮ้ย
2: หมอครับผมไปดวงอาทิตย์ก่อนหมอแล้วก็มากินยา
3: ขนาดนั้นไอ้เฮือนไม่เอาหมาไปขี้ดาวังคารอยู่รอปีกมาก่อนบอหมอ
0: แล้วผมยังไม่ได้กี่แกกระด้างเตื้อประเดี๋ยวเนี่ย
4: ไม่ต้องไปแล้วมามามากินยาแล
0: ้
4: ว
0: เฮ้ยนี่เบย
5: นี่เบย
2: เป็นเรื่องเรามาแปะกันไหมเน
3: า
2: ะ
3: เออหน้าเบยไปกินยากันปะ
2: ไป
0: ไป

0: 좀 양 조불이 유가 벌러 갈 몰라너
1: 소가 아우 소불이 그 말에 아우 땅 룽뱅 마스 소불로
0: 맨 멍 마 아우 땅 룽 마스 소불가오 대 조불이니 아유 멍게 산너 좀너
1: 맨 아우 소불이 아유 하우자 산 แต่ลุงแปงบาโซบุรีระวังอายุจะสั้นเพราะปาก
0: โอ้ก็ลุงสอนมึงดีลูกสม
1: ลุงแปงบาต้องมาสอน
0: เขาอะไรล่ะ
1: สอนดีนะ
2: แปงโอ้ยแปงโอ้ยเจ็บเพราะปากแจ๊ะลุงโน่สอนไผบาสอนไม่สอนบาสมเงียกเจ็ดเลือดที่ปากเห็นเนื้อแปงป่ะ

0: างอยู่นี่กะ
1: เออโอ้นึกว่าเป็นไผเอาแป้งก็เอาใจกะไปไหนมานั่น
0: ผมไปพองัวปูยืนมันจะขายเ
1: ออมาเอาเข้ามาในบ้านก่อนเอากินข้าวไงแล้วกะ
0: ยังบ่ได้กินตู
2: ้ยังบ่ได้กินจ้ะ
1: เออคันยังอั้นกินข้าวไงก็เฮามีเฮายำกินไก่จัดลำเด้ออ้อนเฮียอ้อนงกขันเข้ามาสู่เอาแป้งเอาใจกะหม
2: อใจอันนี้เมียมึงกะ
1: แม่นนะลูกอ้อนนะกะ
2: โอ้จักก้อนก็มันยุ่งงามมันเนาะมาเดี่ยวยังพออย่างด้วงกว่าง
3: ดาเข้าหื้อกินยังมาเพียกอยู่กะยำกินไก่เนี่ยบ่ต้องตีนมาแล้วเนาะ
0: โอ้บ่ได้กินเดียวเพียวยำกินไก่แป้งเฮ้ยแป้งกันพ่อปากแจ๊ะๆเนาะ

0: จ้าไอ้ไปสาบานไหนไอ้ก็ไปไอ้ตึงบะหมี่นะ
1: บ่ต้องสาบานนะไอ้กำบะหมี่ไผตึงบ่เล่า
0: น้อยฟังเหตุผลไอ้ก่อนกะเออลุงแปกับลุงใจมานี่ก็ดีละขอช่วยอู้เมียเฮาเฮอกำเหรอ
2: เ
0: มียเฮาหาว่าเฮาไปเล่นสาวอ่ะ
2: อั้งถ้าจะแต่ได้อีหน่อยลุงก็ได้ยินเปิดเล่าอยู
0: ่โอ้แล้วลุงหันงะ
2: ลุงออกไปได้หันเก่าได้ยินเปิดเล่า
0: อ๋อเด้อลุงออกบ้านเฮาไปเด้อออกไปก่อนติโดนลูกกุ้ยนี่ลูกล้านพี่หัวกันแต่นี่อย่ามาห้ามปามสั่งสอนสมายุแย่ส่งเสริมมันน่าเอาเขี้ยวล่มซะกำเนาะ
3: โห้ยแป้งหุ่ยแป้งปากเนาะปากทำไมโดนลูกกุ้ยก่อนตอนใหญ่เนาะปะ

0: ี่ยวแปลงกับเขี่ยวใจกับไปไหนมานั่นฮะ
1: อันไปชื่อเฟืองมันบ่ปันไม้ใหญ่เขี่ยว
0: มาเขี่ยวมากิปะใส่ยำดีกินข้าวแดงกับขันน้อง
1: เอาเจ้าจำสบายเขี่ยวกินเลี้ยว
2: โอ้โหเขี่ยวแปลงยังไปได้ติ่งตัวนะ
1: โอ้เขี่ยวเหยบกินเนาะไอ้เขี่ยวของมันจุกพอจะตายอย่างนี้ก็พักกาจอสังอา
0: ตมากินข้าวแดงด้วยกันก่อน
1: เอาจำสบายเขี่ยว
0: ลาบนะเขี่ยว
1: ฮาน
0: เราก็มีเนื้อ
2: โดแป้งแป้งเมื่อปิกปิกปากปลาแฮมรู้นี่ถึงเราถึงหลับไม่ได้กินชะกำโอ้ปากนอปากปะ

0: อาจารย์
1: ผมว่าเอาขนมวางไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะครับ
0: มันลำดีเจ้า
1: วางก่อนนะครับวางก่อนเอาว่าไปครับ
0: แต่ว่าเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเตียวข้างถนนสองคนกับผัวข้าเจ้ามีพลเมืองดีมาโทรศัพท์ฮ้องตำรวจมายับผัวข้าเจ้าเจ้า
1: จับแฟนคุณข้อหาอะไรครับ
0: ข้อหาทรมานสัตว์เจ้าเขาหาว่าผัวข้าเจ้าปลาจ้างมาเดินเร่ร่อนหาสตางค์เจ้า

0: วัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องความสวยความงามเรื่องลดน้ำหนักตัวเจ้าคลินิกตะวานี่บ่ฮื้อความกระจ่างเลยกินขนมก็บ่ได้เจ้า
1: อ๋อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าเจ้าอ้วนตั้งแต่ตะวานี่บ่ได้เจ้าตะวาเมื่อเจ้าประมาณ 4:00 ข้าเจ้าได้ใส่ชุดสีแดงแป๊ดไปยืนรอรถอยู่ข้างถนนแฮมสักกรรมเดียวเจ้าก็มีคนเอาของมายัดใส่ปากข้าเจ้ายัดเอาจัดหลายคนเจ้า
1: เอาแล้วของที่เขายัดใส่ปากคุณน่ะมันเป็นอะไรครับ
0: เป็นซองจดหมายเจ้ามันหาว่าข้าเจ้าเป็นตู้ไปรษณีย์เจ้าข้าเจ้าก็เลยด่ามันไปสุดหนึ่งมันล่นหนีเจ้ามันหาว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกผีหลอกตู้ไปรษณีย์อู้ได้ตู้ไปรษณีย์อู้ได้เจ้า

0: วัสดีเจ้าคุณหมอเฮ้ยข้าเจ้าเนี่ยมีน่องใหญ่ลำไปเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับ
0: และกระแถมยางต้นขาเนี่ยพอเนี้ยใหญ่ลำไปเจ้าพอเนี้ยพอเนี้ย
1: พอไม่ต้องเปิดครับ
0: เจ้าจะลดต้นขาได้ก่อนเจ้า
1: ลดได้ครับ
0: เฮ้ยแล้วตึงหมดตึงมวลในตัวข้าเจ้าใหญ่สปาสเปดเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับได
0: ้ราคามันจะแพงกว่าเจ้าคุณหมอ
1: เออมันก็มีอยู่2วิธีครับ
0: อยากได้วิธีที่ถูกที่สุดนะเจ้า
1: วิธีที่1คือผ่าตัดดูดไขมันออกก่อนครับ
0: ไอ้ข้าเจ้ากลัวผ่า
1: วิธีที่2ก็ใช้ยาที่ราคาถูกที่สุดครับ
0: มันแล้วจะเป็นยาหมดอายุแห่กันหมอ
1: มันก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: ไอ้ข้าเจ้าบ่าวแล้วเจ้าหมอได้ยินว่า2ศพบ่ได้ผิดศพที่3แล้วกูบ่าวแล้วบ่าวแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยาเพิ่งหมดอายุได้1ปีเท่านั้นเอง

เรื่องวันแปดสิบปีมาแล้วเต่าน้อยสุขเสียมอายุได้15 ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมือง

0: ของพ่อนะคนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปครับพ่อกูประหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับพ่อเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันเอาป้ายอิงฮันนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันเนาะเอาไปติดกำ
0: พ่ออย่าไปเงี้ยเนอะอายเฮ้ยป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: อยู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
4: สาธุคาถาเรียก

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแหลกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ้พอเตี้ยงพอขวายฝ่ายว่าลูกชักโผนไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขวายแล้วบ่ลูกเจ้าบ่เดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำขาใจ
1: บ่ปล่อยที่นั้น
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลาร้องอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ได้ง่ายง่ายประจ่ายเงินได้ใช่ได้เม่นก็อุ้ย
0: ปะจิตหาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเพิ่นถึงห้องเพลงตัวห้องเพิ่นถึงถอดเชือกถอดมันเป็นญาติโกโหติกาอย่างของถูกไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบรรยายลูกเจือ

0: นี่ใบลานใบลานชุดขำมอมออกงออยู่ไหนแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักเอออันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อเด้อครับ
0: อันชื่อแจ้มันมิ่งครับแจ้มันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอรออนนี่เกิดปีอะไรยังครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนมาได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่ไงผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: มือไม้นี่นั่นนี่นั่นนี่ไอ้เกิดบาดเจ็บหยามเอออันสวัสดีครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ไอ้อย่างคนพ่อใหญ่มกอียังไม่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งกลุ่มลำเนาเดิมแล้วเนอะ
0: โอ้ยบ่ไอ้ลำเนาลำเนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรปะลำเหลือมาผมจะเขียนเถอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนอะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างไรครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างไรอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ปะไอแรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ้นนะบักเปิ่งข้องหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไป

0: ผังไพ่พากอดับขาสั่นพับพับนะหมอเอาสว่านมาพันพันลั่นพับพับเพ็บเพ็บพ่อผันเปิ้นผูตัวหมอนะล้อโลเหมือนดาราหมอถ้าจะลักเมาเปิ้นแต่งตาหน่อยตาใหญ่เนี่ยตัวคนเปิ้นจะปีกเนี่ยหมอยังเขียนจดหมายเปิ้นตัวอะตัวลองอ่านเปิ้นกำล้อเปิ้นอ่าน
1: มานี่เปิ้นจะอ่านให้ฟัง
0: เพิ่นว่าจะได้ตัวข้างหัวยังอ่ะ
1: หมอว่าปากเหม็นจังวันหลังอย่ามา
0: ว่า

0: ออแม่มันจดหมายบ่น้อยส่งมาจากโรงยาประสาทมันถ้าจะหายแล้วก็หา
1: เออพ่อมันลองอ่านพอเหรอถ้ามันหายดีแท้ข้าก็จะป๋ากันฮับมันปิดเหีย
0: เออเดี๋ยวเด้อพ่อจะลองเปิดอ่านพอก่อนเด
2: ้อกราบเท้าคุณพ่อและเมียที่เคารพเนื่องจากลูกได้เดินทางมา 4,000 ไมล์เพื่อไปศึกษาที่โรงพยาบาลประสาทบัดนี้หมอบอกว่าลูกได้หายจากอาการประสาทแล้วขอให้คุณพ่อและอุ้ยตันเดินทางมารับผมด้วยความปลอดภัยและมีความสุขเทอญจากวันนั้นถึงวันนี้คนใกล้ชิด
0: โอ้แม่มันจะไปฝั่งไปไหนนะฮะฝั่งนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเนี้ยยัง
1: โอ้ข้าก็จะไปฮับบ่าน้อยปีกมานะกับพ่อมัน
0: โอ้โหฟังไปเถอะๆพ่อว่าพ่อจดหมายที่มันเขียนมาหรออ่านพ่อบ่ฮู้เรื่องอุ้ยตันตายไปแต่เป็น 7-8 ปีมันยังจวนไปอยู่ข้าว่าปล่อยมันอยู่อย่างเก่าอ่ะดีละ

0: ถึงวันนี้มาปวดหัวปวดเก้ากับกมกมกฎหมายกฎหมู่ปลายบ่พอกฎเมียแถมนะ
1: ฮ้อฮ้อโอ้ดิเนี่ยกฎเมียอย่างใดเนี่ย
0: กฎเมียสร้างขึ้นมาคนเดียวน่ะกะถึงวันเนี่ยไปที่ไหนก็บอกทั้งปิกบ้านเป็นเวลาน
1: ั่น
0: ปลายบ่พอจะจ่ายเงินเฮาก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ตัว
1: เองก็มันกฎอย่างใดไอ้น่ะ
0: ก็ลองกึดกะวันหนึ่งจ่ายเงินเฮา40บาทก้าน้ํามันตัวเนอร์อยาก
1: เขา
0: ที่มันขอเฮาหรอมาเจ้า500
1: ปด
0: มาตอน300
1: ขนาดนั้น
0: มาแรงแถม200นะ
1: โอ้ก็มันเอาเงินไปเยอะไอ้หยังบ่ล้ําบ่เหลือนะจ่ายอ้วยขนาดนู้นน่ะ
0: ก็แอ้ก็บ่ฮู้นะเพราะตั้งแต่มันขอนี่แอ้ก็บ่เคยให้มันกําเตื้อนะ
1: ฮ่า
2: ท่านกําลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: น้องๆสวัสดีเจ้า
1: เจ้าไม่เป็นค่ะ
0: โอ้น้องไม่ใช่คนเมืองกะ
1: โอ้ยไม่ใช่ค่ะขอตัวก่อนนะคะจะไปเซ็นทรัลค่ะ
0: โอ้น้องน้องก้อยนะระวังเจ็บพะเลิศน้องพะเลิศ
1: อ๋อละโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยตื่นข้าเจ้าออกกรรมโอ้ยตีขำ
0: ไหนว่าใจคนเมืองตืดแตะตืดว่าขำแตะขำว่าตีแตะกับคนเมือง

0: ตัวไปไหนกับตัวแล้วเปิ้นถึงบ่ค่อยไปนะอย่างไปกรุงเทพฯวันนั้นน่ะไปอู่ไทยก็บ่จ่ายเมืองก็บ่จ่ายอย่างไปซื้อบัตรเต่าอ่ะ
1: ไหนคุยให้ฟังหน่อยสิฉันลืมไปหมดแล้ว
0: ลืมอ่ะกะโอ้ไปซื้อบัตรเต่านะแต่เข้าไปถามบ่หรอกป้ามาเท่านี่ขายอย่างใหญ่หรอป้ารับบ่ก็งงตัวกะเพิ่นเป็นคนไทยอ่ะอาใหญ่กันเป็นมาเท่าไอ้หรอโอ้ยก็หน่วยมนอุ้มลุมเนี่ยก็ยังไม่แผ่วโอ้ยพุ่นน่ะโอ้ใบละ35บาทจ้ะขอพุ่นมาใบ35บาทตัวบ่ซื้อจะกําเตียวมาพุ่นก็ถามว่าตัวยังมาซื้อบ่เต้าอ่ะก็ไอ้ทุนเราเกิดดูหรอขนาดมันใบ35บาทเลยว่ะหน่วยมันมาปัดกันไปเป็น100ป่ายพุ่นกะ
1: พุ่นอู้อย่างแท้กะ
0: แท้นะ
1: เปิ่นคน

0: วัสดีค่ะดิฉันนกนันทวรรณพนักงานต้อนรับเรามรณะทัวร์ยินดีต้อนรับท่านจากเชียงใหม่สู่กรุงเทพเราจะพักทานอาหารว่างที่หม่อมแหม่มโภชนาหวังว่าพนักงานขับรถคุณประสบอุบัติเหตุจะพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะ
1: น้องๆจะไปกรุงเทพกะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อน้องไม่ใช่คนเมืองกะ
2: โอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนกรุงเทพค่ะ
1: อ๋อเหรอไปกรุงเทพน้องจะไปลงที่ไหนครับ
2: หมอซีท่ะนัดเพี้ยนมารับค่ะ
3: โอ้ลูกพี่ยางระเบิด
2: โอ้ยป้าอีแม่จ้อยตามยางรถแตกโอ้ยรถเหยียงลังงังเหยียงแล้วเหยียงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโตข้างตางแล้วจ้อยน้อยจ้อยน้อยจ้อยน้อย
3: โอ้ก็ไหนว่าคนกรุงเทพเหยียงลังงังซัดแตะชัดว่าโอ้ที่แท้ก็คนเมือง

0: เอ๊ะบ่เฮาอยู่บ่ได้หาเรื่องอย่างที่ตื่นเต้นตื่นเต้นทําบ
1: ่เออ
0: แต่อย่างดีว่า
2: อย่างดีว่
0: าเอาอย่างงี้เอาอย่างงี
1: ้อย่าง
0: นี่เลยเดี๋ยวเราฟังเรื่องผีกันดีกว่า
3: ฟังที่ไหน
0: เอาจากโทรศัพท์ไงกดไปที่ผีคอลเซ็นเตอร์กดนี่เลยนะดอกจัน9999ดอกจันอีกที
3: เพื่อนจะเล่าเรื่องผีให้ฟังอะ
0: โอ้โหมันเป็นผีคอลเซ็นเตอร์นี่มีเรื่องผีเรื่องสนุกสนุกด้วย
3: เออเอาอีบอะ
2: อะไร
3: ปิดไฟให้มันได้บรรยากาศ
2: เออ
3: เนาะหนามโกมเอา
2: เอออ
3: ่ะลองกดพอ
2: กด
3: เออ
0: ภาพเลย
3: ฮะ
0: ติดแล้ว
2: เปิดแฮนฟรี
3: เออเปิดแฮนฟรี
2: เออ
3: เอานั่งลง
2: เออ
3: โอ้
0: ใครโทษมาไอ้เหินต
3: ้นแค่ไม่ได้ต้น
0: เนี่ย
3: ไอ้ขี
0: ้เฮ้ยหลังเงาป่ะเปิดไฟ

0: นี่เฮิร์นคิงคิงหมดโต๊ะเห็นไหมเน
1: า
0: ะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยนะเอาไปฟังให้ฟังกันฮะ
2: สวัสดีเจ้าผี call center ยินดีต้อนรับเจ้าอยากฟังผีไทยกด1ผีฝรั่งกด2ผีจีนกด3
3: เออเฮ้ยนี่เลยกด1เลยฟังผีไทย
1: ฟังผีไทยเนาะโอเคกด1
2: ผีปกกะลงกด1ผีม้าบ้องกด2ผีตายทั้งกลมกด3
3: โอ้นี่เลยเฮ้ยนะเอาฟังผีตายทั้งกลมเลยกด3
1: น่ากลัว
3: น
1: ะผีตายทั้งกลม
0: เออน่ากลัว
2: ผีตายทั้งกลมลูกป้าจายกด1ผีตายทั้งกลมลูกแม่ยิงกด2ผีตายทั้งกลมลูกแฝดกด3
1: เออนั่นเตอะแล้วไม่ได้จะได้ฟังสักเตอะเนี่ย
3: โอ้ใจเย็นๆเด็กของดีเดี๋ยวก็ได้ฟังเหิน
1: ก็มันเมินเกินสตางค์ให้จะเสี่ยงเนี่ย
3: ก็เดี๋ยวได้ฟังเองแหละ
1: นี่มาเมินแต่เมินแหวะไอ้ล่ำมาเหลือเออนั่นขี้แมสทำละเบย
0: เอาแล้ว

0: โอ้ยมาเมินแตะเมินว่าเบิดบ่ได้จะได้ฟังน่ะเขาฟังผีกว่าเขาฟังเขาขี้กว่าเขาขี้นี
1: ่เงียบๆเลยฟัง
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายกดหนึ่งผ
0: ีตายทั้งกลมลูกแฝดแม่หญิง
1: กินกับใจเย็นๆกัน
2: สองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิงกดสาม
0: เออกดสามก็ได้ป่ะ
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิง4เดือนกดหนึ่งผ
0: ี
2: ตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิง5เดือนกดสองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายแม่หญิง6เดือนกดสาม
0: เออนั่นอ้าวหำล่ะโอ้ยมาได้ให้ได้ฟังอย่าโต๊ะโทรศัพท์แขว้งให้ดีก่ะกดสามก็ได้ป่ะ
1: สามมาสาม
2: รอสักกรรมนะเจ้าขณะนี้ผีคอลเซ็นเตอร์กำลังต่อสายอยู่ขอสุมาตะเจ้าผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าใจไม่ยิง6เดือนสายยังบ่ว่างกรุณาติดต่อมาใหม่ค่าบริการนาทีละ20บาทขอบคุณเจ้า
0: โอ้ฟังตั้งแต่เจ้าอย่างเมินแตะเมินว่าสตางค์พอเสี่ยงโทรศัพท์เนี่ยบ่มีผีแม่นออกมาสักตัวแม่นออกมาก็ขี้ฮะเนี่ย
3: เอออันขี้ก็ไปขี้ก่อนไป

0: นี้งานแต่งงานแม่นก็จะ
1: เอาโอ้ยอย่าเริ่มเด้อเจ้าแม่แล้วล่ะเจ้าเจิญเจ้าขึ้นนั่งทางไหนเจ้าคุณไปแขกฝ่ายเจ้าสาวก็ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้า
0: ทุเลศเพิ่นมาใช้แขกเด้อเจ้า
1: เออคุณมาใช้แขกแล้วคุณเป็นไผเจ้าก
0: ระเทยเจ้า
1: เออ

0: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะได้รับประทานอาหารแล้ว
1: คุยได้ยอกกันเนี่ย
0: ขอเชิญท่านสุภาพสตรีก่อนนะครับและตามด้วยท่านสุภาพบุรุษเชิญตามอัธยาศัยครับอ้าวแล้วโต๊ะนั้นล่ะครับ
1: ขอซักขอซักขอซักเจ้า
0: ทำไมหรือครับ
1: เจิญก็สุภาพบุรุษเจิญก็สุภาพสตรีฮะและกับเธอนี่มันเป็นอย่างไรมันมามีหัวใจกะกล้าสุดเจ้าเพื่อนมาส่องปันป่ายคองควันกระเกียมมาละแต่บ่ฮื้อเตี้ยหายมาได้กินข้าวกินปลาฮะกะกูก้ายมางานนี้กูก้ายเนาะอ้าวบ้านี่แถมลูกให้กินอย่างน้อยบ่เบิ่บังเบิ่
2: ไว้อยู่ข้าวอ่ะได้อยู่ไม่ว่าเอาไปอ่ะไม่อยากกินข้าวอ่ะ
1: พออันนะยำเส้นร้อนย้อยกังไปเส้นไปสายเอาดอกพองามเขี้ยวมีกระพักกำปืนเฮ้ยกูกินมาลงแล้วกูอย่างง่ายโตเลยเฮ้ย

0: กูถึงว่าแล้วกูเบื่องานอย่างงี้กูถึงมาให้มาอีเฮ้ย
1: มันเป็นได
0: อันงานเลี้ยงแบบคาเฟ่นี่นะ
1: ฮะเออเพิ่นห้องแบบบุฟเฟ่อย่าตัว
0: เออจะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ฉันก็จ้างเตอกินก็น้ำวับวับวับข้าวก็บ่ได้กินสักเตออ้ายกูละเบื่อไอ้กูขยี้เอวอ้ายอันนี้ก็ห้องน้ำปวดใจอันนั้นก็ห้องน้ำไม่หญิงอ้ายห้องน้ำกระเทยสูงจึงแปลงกันก็ว่าอย่างใดนี่ไอ้กูจะเอาเนี่ยนี่ดีกูใส่เกือบส้นสูงมาอีเฮ้ยไ
1: อ้โอ้โอ้โอ้ยังไงเน
0: ี่
1: ย
0: เห็น
1: ทำไมเยี่ยวอย่างล้างหน้านี่เนี่ยก็ห้องน้ำมีอย่างมาเข้าเนี่ยแล้วก็เยี่ยวเหม็นอย่างเยี่ยวงัวเยี่ยวควายอ่ะ
0: จะไปมาปากมากนี่นะเงี้ยวใครจะเหมือนน้ำอบน้ำหอมเจ้า
1: ใครจะมาเยี่ยวที่อื่น
0: นั่นก็ห้องน้ำพ่อใจนี่ก็ห้องน้ำแม่หญิงห้องน้ำกระเทยสุดจึงแปลงห้องกับบ้านอย่างไรมาทำมาไล่เนี่ยรับประดับรับประดับ
1: นี่มันกระเทยก็ว่ากระทิ้งก็ว่ากระโถนชกกระปุก
0: อ๋อจะไปมาปากบดีนี่เนี่ยขนาดซอหอกูกับไตกิ้วแตกมาแล้วนะ
1: เอาคำนี้ก็

0: ยตายแน่ตายแน่ตายย่างเครียดเลยล่ะ
1: โอ้อันอย่างล่ำเหลือลุ้มตายแน่ๆนะ
0: ก็น้ำมันน่ะกะขึ้นเอาขึ้นเอาบัดเดี๋ยวรีบชิบบาดปลายแล้วนะ
1: จะไปเดือดร้อนมันเนี่ยอย่างลุงบัดเดี๋ยวนี้นะคนไทยเปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลโดยบ่ต้องไปเปิ้งน้ำมันต่างประเทศนะลุง
0: โอ้น้ำมันอะอย่างก๋อ
1: น้ำมันบ่เปล่าเนี่ยกะเปิ้นเอาเติมรถได้นะ
0: ฮู้กะโอ้อย่างเอเขาท่าเนี่ยพอเรื่องน้ำมันบ่เปล่านี่นะลุงถนัดนักแหละในอดีตที่ผ่านมาชะมายลุงไปลบกับเวียดโกงนี่นะลุงเป็นมือทำน้ำมันเก่าหรอก
1: โอ้น้ำมันอะอย่าง
0: น้ำมันจะกะลึกยัง
1: โอ้แต่กะลุง
0: แต่กะไม่ได้หมอ

0: เอ้าลุงรถบัตติสกะ
1: บัตติสนะมันต้องมีไอ้อย่างพิษพลาดเกี่ยวกับฉูดน้ำมันของลุงนี่ชักอย่างแน่ๆเลย
0: ก็ในคุยนักคุยนาว่าตัวเก่าเป็นมือทำน้ำมันเก่าบัตเจกะใส่ไอ้อย่างไปพ่องน่ะ
1: บัตได้ใช่ไอ้อย่างนะเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวแบบเพียวๆเคี่ยวแล้วก็เอามาต้มเลยนะ
0: โอ้มันจะไปใจได้จะได้เปิ้นต้องผสมน้ำมันเบนซินก่อนถ้าบ้านกับผสมน้ำมันก๊า
1: ซโอ้ลุงบ่ฮู้เรื่องลุงเนี่ยนึกว่าเคี่ยวแล้วก็เอามาใช้เลยทำไมลุงทำน้ำมันจักกะเหลือเกียงมันมาผชมมาอย่างล่ะ
0: มันจะไปเหมือนกันยังได้อันนี้บ่ใจน้ำมันจักกะเหลือเกียงลุง
1: อันบ่เป็นหยังรับรองหวานผูกมาพอใหม่รับรองติดแน่ติดแน่
0: ติดแต่กะลุง
1: แต่กะไม่ได้หมอ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77

0: อันยังลำเรือลุงอันล่ะอันน่ะโอ้หมดอันยังเต็มรถก่อนนั้นน่ะกะหมดดำหมดแดงหมดคันไฟเต็มรถลุงเนี่ยลุงเอาอย่างใส่รถเนี่ย
1: โอ้ก่อนนั้นมันหมายโอ้ดิเฉวน่ะกะ
0: บ่ใช่บ่ใช่ที่สัวใส่รถน้ำมันหมู่ของข้าไปน่ะ
2: โอ้
0: โอ้แล้วน้ำมันหมายโอ้ดิเฉวข้าเหรอ
1: กะเนี่ยข้าเปียพิษน่ะ เอาไปพัดพักบุ้งไฟแดงโหเนี่ยหน้าข้าดำอย่างมีนหม้อหัวข้างอเนี่ยสกอตไม่หันโอ้โหเชอรี่เชอรี่ความพิษไม่ได้อยู่ที่ข้าความบ้าอยู่ที่ฉูคนเดียวไม่ได้หม้อ

0: ง่ายเพื่อนปัสยาในการดื่มเพื่อนว่าคอแข็งเหล้าขาวคอยาวเหล้านอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคคอสกปรกยอกทุกยี่ห้อเลย
1: แล้วปัสยาในการจีบสาวมีกับเพื่อน
0: มีเธอจะเป็นเมียใครพี่ไม่รู้เธอจะเป็นชู้ใครพี่ไม่สนเธอจะเป็นกิ๊กใครพี่จะทนขอให้เธอหน้าเหมือนคนแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้าเจมันมันมาทราบล่ะ
0: เอาปรัชญานี้ไปเลยอันผู้หญิงมีมากกว่าฝูงแย่ฉันไม่แคร์เธอหรอกแม่ตาหวานเห็นฉันงอทำเป็นงอนหน้าลำคาญอีกไม่นานเธอก็แก่เหมือนแม่หา

0: เฮ้ยเพื่อนเค้งฮู้ก็ว่าสายตาคนเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจยังไงวะ
0: มีวันหนึ่งฮะเตี้ยไปปะใส่เสือโค้งฮะจะล่นก็ล่นบ่ทันฮะก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮะจ้องกันไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับติว่าอย่างไอ้อย่างฮะแซกอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: เออก็เสือมันอยู่ในกรงมันจะอย่างไอ้อย่างฮะได้จะได
1: ้อย่าว่าแต่เสือเลยเมียฮานี่นะถ้าวันใดมันด่าฮาฮาก็ใจสายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮาก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเขาเบ้าตาฮาเนี่ยกะ
0: ยังอย่างเมียคิงถึงเทพล่ะ
1: ก็เมียฮามันไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเสือคิงหรอกบ้า

0: เฮ้ยเพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อหามีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: เครื่องมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีแม่หญิงอยู่คนนึงเขามาชอบแฮนะแต่แม่หญิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วถ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยหาผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันหมดดิถ้าเลิกได้ก็เลิกเหี้ย
0: เออนะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่จื้อ

0: กินข้าว
1: สายบัวน้ำไผ่บัวสองสายบัวน้ำไผ่บัวสอง
2: เดี๋ยวเจ้านายกำลังวัวมาน้ำไผ่บัวสองน้ำไผ่บัวสอง
1: ให้สายบัววัวสิบห้าน้ำไผ่ที่เก่าเวลาเดิมก็มีวัว29เร่งด่วนวัวสองวัวแปดกิน
2: วัวสองวัวแปดวัวสองวัวแปดน้ำไผ่จะวัวสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
0: ไอ้ปุ๊กมาวัวสองวัวแปดอยู่ไหนนะตึ๊กจะกินก็ไม่ต้องกิน
2: โอ้บ่ได้กินเลี้ยว

0: สูวันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีกระสูของมักสูก็แล้วอ่ะ
0: ต้มไก่ครับ
1: ต้มยำวัวสองวัวแปด
0: จะไปว่าจะน้ำ
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีวัวสองวัวแปดเนี่ยเข้าบ้านเดิมเดิมเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งปะเต่าปะเปียก

0: ม.2เตรียม
1: สายบัวว.1เตรียม
0: ม.63เตรียม
1: ไทยน้ำไทยว.15สายบัวที่63ว.24นี้ต้องมีว.29เร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยว.2ว.8เตรียม
0: ว.2ว.8ว.2ว.8จะว.15เดี๋ยวนี้ผู้ช่วยผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
0: ขจัดแจ้งขอขจัดแจ้งขอไปบ้านสายบัวด่วน
2: อันหื้อเต็งเครื่องแบบเจ้ากับปลวง
0: เออขจัดไว้ขจัดไว้
2: ครับผม

0: ดีครับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้บอของผมมาเร่งด่วนครับ
1: โอ้มาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเติบหนังออกเถอะขอขึ้นมาเป้านมให้อีป่อสามแก่นป่อกับนั้นง่วงเล่า
2: โอ้นั้นเถอะการแต่งเครื่องแบบมาแต่งยศเป็นว่ามาขึ้นมาเป้านมไอ้กำเจ้ากำบอสองบอแปด

0: าวหน่อยหน้าตาหน้าเอ็นดูหน้าเอ็นดูถ้าบัลลังก์เกียรติขอถามหน่อยเต้อชื่ออะหยังจ้า
1: ชื่อนกเจ้า
0: ชื่อนกเลยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุนละสิงเพื่อกำลังลนนั่นลงเรื่องไข้หวัดนกบัลลังก์เฮกะเธอ
1: ชื่อเล่นนกชื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบ่ใครน่าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี้ยมันอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมและที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายโตเต้ยังโตโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอลลอยเจ้าและที่แขนเนอร์ภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายสวยงามดูเซ็กซี่เพนแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องชักงานบ่ยะป่าก็ชักเหมือนกันเนอถ้ามีโอกาสป่าจะฮือดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ตั้งนายปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกับเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้น

0: นี่เถอะหูสึกว่าเฮาอู้ถูกคอคันทีเนาะเฮาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้เจ้าบ่ได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนบ่ได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วอยากกินหยังอ่ะเถออ
1: ย่างนกเนี่ยกะต้องกินของในห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้จอสีแบบถ่ายรูปได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังได้ยังได้ก็ช่วยใจให้นกตัวนะเจ้าคิดเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันเนาะ
0: อันตามใจอ๋อก็แล้วว่าได้คืนสักวันบ่

0: าเจ้าขอบคุณนักๆเด้อเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กับป่าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ่ะ
1: อันหยังแฮมล่ะ
0: นกเคยได้รถยนต์เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นบ่ได้กะเถอ
0: บ่ได้เจ้าบ่ได้เจ้าต้องรถยุโรปเด้อขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นทุกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เถอป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอีบ่ล้ําบ่เหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาสงเคราะห์ป่ะ
0: ป่าอย่าอู้อย่าอั้นนะป่า
1: อ๋อบ่ต้องมาป่าดุป่าลิงมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงอย่างเก่าก็ได้ลำคาญคอเบ้ยคอง้าวคออย่างล้ำเหลือวัยรุ่นขี้ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

0: วัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณค่ะบัดนี้ทางห้างของเรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบค
1: ่
0: ะคือว่าทางห้างของเราได้จัดรายการนาทีทองไว้ต้อนรับท่านผู้มีอุปการะคุณเพียงแต่ท่านซื้อไม่ขีดไฟจากเรา1กล่องทางห้างมีความยินดีมอบรถยนต์ให้ท่าน1คันฟรีทันที
2: ปู๊สุดยังมั่นใจถึงแต่ร้านนี้แต่ห้างนี้แต่มีไหนไหนไปมอบไปมอบมอบมอบมอบมอบมอบ
0: ในราคา 890,000 บาท
2: ปู๊สุดกันเดียวว่าจะฮือกันบัดได้บัดดอกโอ้ย
0: ขอบคุณค่ะ

0: ดยสารที่ใช้บริการของเราแค่บัดนี้เราจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพรถของเราเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยเฉพาะโชเฟอร์เราได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงตายทุกชนิดแค่ไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือผ่าหมาก10ล้อคอนวอยหรือแหกโค้งโชเฟอร์ของเราทำได้อย่างนิ่มนวลแค่หากไม่ถึงคาดเสียก่อนเราคงจะถึงกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพค่ะ
1: บทที่น้ำเหลือบัดยังบัดเชิงบัดล้อบัดไปบทเที่ยว
2: โอ้ลองด้วยเสียวเขาก็เท่าก็แก่แล้วกลัวยังไง
1: ก็ที่นี่น้ำเหลือมันบัดเจ้าของดีเสียงดีล้อลุนี
0: ่ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีตลอดกาลนะแค่ขอบคุณแค่

0: ฮัลโหล13แค
1: ่ผมอยากให้ทราบที่อยู่ของแล้วก็เบอร์โทรของคุณบุญธรรมมือถือครับ
0: รอสักครู่นะคะ
1: ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ชื่อบุญธรรมมือถือไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนเป็นคุณพอเพียงหูบแล้วค่ะ
1: พอเพียงหูบเหรอครับ
0: แค
1: ่ผมอยากทราบเบอร์โทรของเขาด้วยครับ
0: 000ต่อ000ค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ไปเยี่ยวสันกุเหล็กค่ะกรุณาไปด่วนนะคะจะเผาพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณแค่

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาลาฮาโตชัมมาชัมบูตาชานะโมตัสสะภะคะวะโตอาลาฮันโตชัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: 都阿拉哈都参马参布
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: บนเฮข้ามาฮับสูไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดียวนี้ตวย
2: ฮะไปวันนี้วันนี้บัดตันตั้งตัวตัวบัดตาตะเนอกำลังเป็นประธานจะพาอบตเงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะโตยไปหามาลูนนี
3: ่โอ้ชูอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ชูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเจ้อจะไปฉวดมนต์เสียงดัง
2: ใครลับครับผมต่อไปนี้จะมาฉวดมนต์เสียงดังแล้วใครลับ
4: โอ้อินิจิมากมาก

ดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง้มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่1

0: ายวัฒนอยแก๊บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: โอ้โหกรรมการรับเลี้ยงเนี่ยยังมานับยันไม่ยันหมดแล้ว
1: ไอ้ละไอ้ละไอ้นี่เล่นขว้างกันลูกเนี่ยละละละละขอโทษครับกรรมการบังคับสบายครับละละ
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบัลลังก์เอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

นักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแล่งลูกเลิงปอยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: สู้ๆลุกลุกลุกลุกลุกข้าจะไปวัด
1: ไอ้ยังฮะหมอไปวัดไปวัดมาหันได้ไอ้ยังไม่กล้าเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ย
0: ไปทำบุญกะจะไปเหมือนสู่คนบาป
1: บาปอย่างไรฮ่าบาปบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบักแขกยามแรงไฟเผาหัน
0: ฮะปู่เนี่ยวันพุธก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปฮับศีลกับตู่ลุงเนี่ย
1: มาฮับปากแล้วนะอันละอันละแต่งมานุ่งชุดขาวเฮ้อไอ้มูชะละเปา
0: ซาละเปาอย่างไร
1: ก็นอกขาวในดำน่ะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยิ่งมาด่าหัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ย
0: เนาะจะไปทำบุญแต่แต่มีมารมาผจญอยู่เนี่ย
1: เออไปเตะไปเตะคุณนายซาละเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่า

0: มาสู่ขึ้นมาตู้ลงตู้ลงข้าเจ้าเอาผัวมาขอรับศีลกับตู้ลงเน
1: ้อโอ้โหไอ้คำแลนบ่เข้าวัดเข้าวาเลยแต่เนี่ย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา